ใช่ใช่ใช่ครับไม่เปิดต่อคนเห็นแค่ยังไปยังมาดูที่ที่ที่คุณด้วยข้าวในบ้านเลยเปิดต่อคนเป็นเกิดไปยังอะไรได้